ไปกับอกูไปอย่างไปหุ่นเลยกับฮุรถาละอองกูไปสี่หาอุนันฮินอละอันจะไปอย่างไปกับอกูไปอย่างไปหุ่นเลยกับฮุรถาละอองกูไปสี่หาอุนันฮินอละอัน